ดิกักเนี่ยนะอิมานูเอลรูฟัสตะปิงกี้ลอเซนอันใดงามอินเนตหางอิดันเกกะเกปลอนเตเรตักงามนิคบารีโปรแกรมคักฟรายเดย์นี่ตะกอกซินรองติตะลาปะฮือนางะหอยดางิเตเรกตังอิลินูยหางอิดันเกกะดิกักเนี่ยเมรี่แซมิล